0: We're coming from Bangkok, the very capital of the Kingdom of Thailand.
1: Can you speak Thai? เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
2: เดี๋ยว

0: คุณรู้ไหมครับคนไทยทานพริกมามากกว่า300ปี
1: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
2: ในสมัยก่อนต้นตำรับของซอสพริกศรีราชาแท้ๆได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณตาของผมเองและส่งต่อลงมาจนถึงรุ่นผมมานานมากกว่า60ปีแค่ซอสพริกศรีราชาขวดนี้สามารถเพิ่มรสชาติของอาหารได้อย่างมหัศจรรย์
0: ซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์มีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเจด้วยครับ
2: ซอสพริกตราศรีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทย
3: บริษัทไทยเชฟโปรจำกัดมหาชน

0: มืด
1: ไม่ใช่ครับกู๊ดไนท์ครับ
0: โอ้ I'm sorry กู๊ดไนท์
1: What's
0: your name
1: แมงครับ
0: โอ้ I'm sorry how do you do